0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นแม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางหยุดล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณกันนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์ฟังกันได้ตัวไทยเลยทีเดียวท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทรเบอร์นี้กับ07481205กระผมยินดีครับนะ

จอใครสักคนหนึ่งเรารักเขาชอบเขานะครับท่านผู้กองแต่นั้นไม่กล้าแล้งกลัวว่าเขาจะปฏิเสธครับท่านผู้กองคงจะมีมั่งและก็มีเยอะครับท่านผู้กองอ่านเพลงก็จะรักสลักใจครับนะหัวใจเพลิดมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างครับท่านผู้กองสร้างข้อคิดสะกิดใจเพื่อหลับวันไม้ที่สดใสกว่ากับท่านพระกวางประการเล็กนะครับนะก็เล่ากับท่านพระกวางเขาว่าอย่าจมอยู่กับอดีตอดีตมันผ่านบนไปแล้วกับท่านพระกวางเป็นเพียงบทเรียนครับไม่ใช่ที่อยู่อาศัยปล่อยมันไปปล่อยมันไปครับนะประการที่สองครับนะยอมรับความผิดพลาดอะไรก็ตามที่เราทำผิดพลาดไปแล้วนะกากตื้อว่าเป็นอดีตคิดเที่ยวว่ายอมไม่มีใครกับท่านพระกวางในโลกใบนี้ที่สมบูรณ์ได้ทุกคนและสุดท้ายประการที่สามเริ่มต้นไม่ได้เสมอครับนะไม่ว่าจะเหนื่อยจะโตแค่ไหนทุกชาวคือโอกาสไม่ให้เราได้ลงมือทำสิ่งดีๆเยอะแยะครับท่านพระกวางนะสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระกวางมากๆแต่เกียรติตามและรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะหลายๆท่านครับก่อนหน้านี้ก็ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กเลยทีเดียวครับนะพี่โยปากูลบ้านบางด่านครับไส้ที่สองวันนี้พี่โก้ครับถึงใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด่านไส้ที่สามคุณพี่พงศ์คุณพี่พงศ์ครับนะอยู่ตะนนราตรติดหนึ่งถอยทิพย์ที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาใจที่สี่วันนี้คุณนองเศร้าครับอยู่หมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายใจที่ห้าคุณนองชายอำเภอสิงห์นครใจที่หกนี่ก็ควังกันประจำประจำสม่ำเสมอครับนะใกล้กับพี่เพ่นกับพี่นงอยู่ส้นตูนตะบนโครูปจางใจที่เจ็ดนี่กับพี่เศร้าอำเภอสิงห์นครแล้วก็จบจบเรื่องบทเพลงไทยลูกทุ่งครับนะเป็นสิ่งที่ดีกับนะการควังเพลงไม่ทะเลาะเบาแหวงและไม่ขัดแย้งกับใครกับท่านพระกวางเมื่อกำกล่าวชนใดไม่มีดนตรีการในท่านด้านเป็นคนชอบคนหนักประยกทงจากบทประราชนิพนธ์ครับนะสะท้อนให้ว่าเสียงเพลงและจังหวะเป็นส่วนสำคัญในการล่อเลียงจิตใจครับความสุนทรีเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าถึงได้ว่ากันพนันครับท่านพระกวางและสุดท้ายคุณพี่นุ่นกับยูชุมชนชมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาชายที่8ครับนะก็คุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านพระกวางได้กว้างกันเลยดีกว่าอย่ารอกระจาถ้ากันนานฟังหวานๆครับงานเพลงข้องทูลท่องใจครับนะสุดาดอกฝาแนะนำมาจากพี่โยปากคุณบัน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังถ้าจะพูดกันไปเร็วเรื่องของน้ำตาครับท่านผู้ฟังการที่น้ำตาลั่งออกมาของคนเราเนี่ยครับนะทางวงการแพทย์บอกว่าเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายและจิตใจครับนะโดยน้ำตาเนี่ยครับท่านผู้ฟังแบ่งออกเป็น3ประเภทลักตามกลไกการทำงานได้แก่ไรมั่งกับได้แก่ประการใดครับท่านผู้ฟังน้ำตาเกิดจากอารมณ์ครับเกิดขึ้นเมื่อมีความรู้สึกรุนแรงเช่นความเสียใจดีใจตื่นเต้นหรือเครียดอันนี้ก็ช่วยครับฮอร์โมนความเครียดและปรับสมดุลจิตใจให้ผ่อนคลายขึ้นครับประการที่สองนี่ครับท่านผู้ฟังน้ำตาจากปฏิ

กิยาตอบสนองลั่งมาเพื่อปกป้องดวงตาเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเช่นฝุ่นฟันลื้อซ่านละไก่เครื่องเช่นเวลาเราปอกหัวอมเนี่ยครับนะมันเกาตาน้ำตามันก็เลยกับท่านทุกฟังประการสุดท้ายประการที่สองครับนะน้ำตาล่อลื่นครับปลิดออกมาตลอดเวลาเผื่อล่อลื่นและปกป้องดวงตากับท่านทุกฟังปกป้องผันผือกับปกป้องไม่ให้แห้งนั่นเองครับท่านทุกฟังนะอ่านเพลงก้องทุนทงใจวันวานครับเจองานเพลงว่าแซ่บสวงมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว่าขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะพี่โยปาคุณบ้านบางด้านเดียเกียรติในนำงานเพลงนี้กันเข้ามาครับนะโอ้เจ้าไม้กาจวิตบ้านบางด้านครับท่านผู้กว้างที่นี้ให้บริการชมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันแบบนะใช้บริการกันได้ที่อุสมัยคาจวิตปานบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคราครับชูนกซ่องซีอาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้กับที่อุสมัยคาจวิตปานบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงคราที่นี้จำหน่ายกับท่านผู้กว้างไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเซ็นแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการทางซุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างป้ายางโดยเฉพาะอย่างหญิงป้าแบบใหญ่ไหมนี่ครับนะในส่วนนี้ป้ายฟรีกับไม่มีเงินไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนท่ามเซฟเม็ดตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะส่วนเก่าอกเก่าสองห้าห้าสามอกสามท่านผู้กองตัวไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยน้องอ้ามครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อครับนะมาถึงพี่โก้กับกายแตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านผ่านไปผ่านมาแวะซื้อแวะหากันได้ครับนะเรื่องของสินค้าราคาเกษตรครับสินค้าเกษตรครับนะแนะนำมันเพลงของเจินเจิ้นมุนสูงเนินครับต้องสู้ครับจึงชนะมอบความสุขให้กับทุกๆฝันควังงานเพลงนี้พร้อมๆเลยครับ

ประตูเดียวนั่นก็คือแพร่ครับท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นสู้ๆครับเวลาของเรานี่ครับท่านผู้ฟังก็เหมือนกับใช้น้ำครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใช้น้ำเนี่ยครับมันไหลผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยครับเราไม่สามารถกลับไปสัมผัสกับน้ำเดิมใดกับท่านผู้ฟังเพราะใช้น้ำไม่เคยไหลกลับกับท่านผู้ฟังเวลาของคนเราก็เช่นเดียวกันก็ไม่ย้อนกลับครับเพราะฉะนั้นจงใช้ทุกช่วงเวลาของชีวิตให้กับให้คุ้มค่าเท่าที่เวลาเหลืออยู่กับฟังกันต่อครับนายมาเสน่ห์กับสิริพรนำใบพงงานเพลงคอยทางที่นั่งรอครับ

งานเพลงก็แฮปมาสนี่กับนาซิริพรนำไปพงเชื่ออันเพลงว่าคอยทางดีนางรองขอบคุณมากๆครับนะพี่โก้ใกล้แตงโมบ้านบางด้านไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับนะเดินทางมาถึงคุณพี่พรครับอยู่ที่ถนนราชอุทิศ1ซอย14ครับนะในเขตเทศบาลนครสงขลาครับไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องการแก้วสุพรรณครับชาติหน้าตามีกว้างงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของการแก้วสุพรรณครับนะเจอสั้นๆนั่นก็คือลุ่งกลุ้งคำว่าลุ่งกลุ้งนี่ครับท่านผู้ฟังน่าจะหมายถึงอาการครับอาการที่คนต่างจังหวัดนะครับนะหรือว่าผู้คนที่เติบโตมาในพื้นที่ชนบทนะครับนะเดินทางเข้ามาอาศัยหรือว่าทำงานในกรุงเทพมหานครนะแล้วเกิดความลุ่งเลยกับมัวเมาหรือว่าติดใจในแท่งที่เชียงกับนะความเจริญและวิถีชีวิตแบบคนในเมืองว่ากันพนันกับนะจนกระทั่งบางครั้งนี้ทำไมลืมทิ้นท่านบ้านเกิดลื่นล่องละเริงไปกับสิ่งเหล่าต่างๆในเมืองหลวงครับท่านผู้กังนะขอบคุณมากมากครับนะคุณปีบอลอยู่ที่ถนนราชดุสิต1ซอย14ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันมาหมอบกันต่ออย่ารอกันชาตากันนานมาถึงคุณน้องชายกับอยู่ที่ไหนกับอำเภอสิงห์นครกำจับกำชาบอกว่าหมอบให้กับบ่าวผู้พอที่มาหลูกเกียรติทั่วกำและกับท่านผู้กว้างที่กว้างอยู่ที่อำเภอสิงห์นครทุกท่านกับนะร่วมจำนานท่านผู้อาวุโสและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยากว้างกันซะเลยดี

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยกับนานาโนกสะโพกพายกับหมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครในเกียรติแนะนำกันก็มาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงลุงเรืองอะไรยนต์ลุงเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงลุงเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังลุงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการลุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยเจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับ081-357-2455โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงลุงเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องกล้องเครื่องกล้องนามครับท่านผู้ฟังยี่ห้อคอร์ดเวกรุ่นเนโอพลัสตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเชิญกันตอนนี้กับเปลี่ยนไส้กรองไอฟีถูกซี่เดือนด้วยกันครับนะแล้วก็บริการล้างการค่ายไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีครับเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆครับไปชาติไอฟีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะโทรกันเข้ามาได้ครับมาหมอความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ควงกันต่ออย่ารอกันช้าถ้ากันนานเรื่องก้องความสุขทางด้านเชิงเพลงครับนะมาถึงคุณน้องเศร้ากับอยู่ที่หมู่บ้านธนารีบ้านน้ำกระจายครับนะให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องธนาพาโชคครับข้อแขมองและงานเพลงที่ซ่องครับโสโยโสโยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่คอยรักสายันนานๆกับงานเพลงกลิ่นแก้มนางอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างรวมๆเลยครับ

ังนะครับแอบชอบแอบรักหรือแอบมีความสัมพันธ์ทำไมดีแต่ทำไมสามารถไม่สามารถที่จะครอบครองได้ก็ได้แค่มองกับนางงานเร่งของธนาคารโชว์ฟังกันต่ออย่ารอ

กราบท่านผู้ฟังงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมกลิ่นแกมนางครับนะขอบคุณมากๆคุณน้องเศร้ามู่บ้านธนาดีเกียรติแนะนํากันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับเวลา 18:00 นกับอีก56นาทีครับท่านผู้ฟังกระผมกราบขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนและหลับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาก็ขอบคุณจริงๆกับท่านผู้ฟังที่ได้เสียสละเวลาโทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอไว้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงท่านผู้ฟังท่านใดกับนะมีส่วนร่วมกับรายการโทรกันเข้ามาได้แนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอไว้กับคนที่ท่านรักโทรศัพท์เบอร์นี้กับ0-7481055ครับนะซ้ำย้ำอีกที่0-7481055ขอบคุณครับนะกลับเดินทางมาถึงคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโก้รูปจางวันนี้พี่เพ็ญกับไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องจ๊ะนงพนีครับนะฟันใจกรรมกรและพี่นงไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องสุรพลสบัดเจริญงานเพลงก้องพร้อมครับอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับ

ของแท้ที่อีพอยแม่พันหันมาเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซกเฮ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้องห้วย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสวัสดิ์เจริญครับก้องพร้อมรับท่านผู้ฟังเชิญเพลงครับนะขอบคุณมากๆกับนะคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่สิทุส่วนตูนตะบนก็รูปจางไอเกียรติในนำงานเพลงกันก็มามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางนั้นทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ครับนะช่วงหลังเปลี่ยนไตรผ่านเปลี่ยนไตรน้ำมันเครื่องพร้อมไตรกล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเลยทีเดียวท่านผู้กังใจบริการกันได้ดีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตะบนก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับชูดอกซ่องซี่อาฮกตัวอาก็ฮกตัวไปได้ครับนะที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนต์โลแม็กช่องคล้าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กมือช่องไอบริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายยางครับนะโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเงินก้อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ำอย่างยนต์โลแม็กซ์ช่องคล้าถนนจ้ำชิบแมตตะมนก็รูปจังอำเภอเมืองช่องคล้าครับศูนย์เก้าอกเก้าสองห้าห้าสามอกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองงามท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวางกันโตอย่าโรคกระจาทั้งกันนั่นครับนะมาถึงคุณผีเศร้ากับอยู่ที่ที่สิงห์นครอำเภอครับนะแนะนำงานเพลงก้องดาวบันโดนครับหนักกว้างกันเสียเลยดีกว่ากับหนักคนที่ลังควายแล้วต่อกันด้วยงานเพลงสีส้มก้องดาวบันโดนเช่นเดียวกันกับนามในกล้องครับส่งงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ครับท่านผู้ฟังชัดเจนกับรักคนที่เขารักเราคิดจะได้ไม่ผิดหวังครับท่านผู้ฟังอะไรดีก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังเขาไหวอะไรดีก็ไม่เท่าใจเราดีครับท่านผู้ฟังถ้าใจเราดีนะครับถ้าใจเราดีเสียอย่างครับท่านผู้ฟังอะไรๆมันก็ดีไปหมดครับท่านผู้ฟังนำในกล้องครับงานเพลงของดาวบันดอนมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะคุณพี่สาวกับอยู่ที่อำเภอสิงหานครในเขตแนะนำกันเข้ามาขอบคุณไปยังท่านสุภาพบุรุษครับนะจากอำเภอสิงหานครได้โทรกันเข้ามาเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงครับก่อยสักครู่ก็อยู่กับรายการเปิดใจไปกับวิทยาเดี๋ยวกลับผมค่อยๆทยอยจะนายนะครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านทางด้านเชียงเพลงกันโต๊ะครับมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับอามอย่างยนต์หล่อแม็กสงขลาในจังเวกับจังกรึงกับซอยเก่าถนนไทรบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงก้องนุ่มนาเส้นเด็ดโซนแฟกโซนชุมชนงานเพลงหญิงแก่หญิงช่วยเหลือโตกันด้วย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ประกวางงานเพลงก้องกระต่ายข้าวดาวรุ่งกรับนาช่วยจนหล่นหมอบความสุขไงกับทุกๆตันได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆกรับนาคุณปีนุ่นกับยูชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติได้นำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กรับจันทร์ประกวางรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กรับจันทร์ประกวางรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับซังอะไรดวงในตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เกียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081-357-4545โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องก้องเครื่องกรองน้ำครับท่านผู้กว้างยอคอดเวรุ่นนีโอพรัตตอนนี้กับต่างบริษัทมีโปรโมชั่นดีๆกับนะท่านผู้กว้างถือกันตอนนี้กับเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค้าให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีครับเอาเป็นว่าท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะโทรกันเข้ามาได้กระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ไข้เนี่ยครับไปสาธิตได้ฟรีครับถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะมอมอความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตครับนะจากอำเภอสิงห์นครครับนะไม่ประสงค์จะออกนามครับนะในนามอันเพลงก้องเป็ดโพธารามกับโตเจโรโครงฟังกันเลยครับนะมอความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

จกันให้ได้กับนายมัวไปถูกใจกับกัมพูชก้องไกลบางคนรอรอยเลยกับรอยเราทำดีแค่นั้นก็เป็นไปไม่ได้กับต่างประเทศที่จะทุกข์ใจใครทั้งหมดครับนะงานเพลงของเศร้าเสียงพินจินตาราภูลาครับนะเศร้าคาเฟ่ละทมมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังเวลา12นาฬิกากับท่านผู้ฟังกับอีก28นาทีครับท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมวิทยาแจ้งมานี่ครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้ฟังเชิญชมเพลงไหนหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่เหล็กนี้กับ074810055ครับวันนี้วันที่9กรกฎาคม2569ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งกับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันที่สร้างรัฐธรรมนูญครับนะลงมติครับเรื่องก้องพ.ร.ก.เงินกู้หรือพระราชกำหนดเงินกู้ที่แสนล้านบาทนะที่รัฐบาลได้นำข้อมติครม.ครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการเยียวยาพ้นกระทบวิกฤตพลังงานถึงสร้างรัฐธรรมนูญได้วิจัยเดียวนะครับนะไม่คัดตัวรัฐธรรมนูญแต่การลงมติ7ต่อ2ครับส่วนประเด็นการกู้เผื่อมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็ไม่คัดรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะอันนี้การหลายๆท่านคงจะได้หลับฟังกันไปแล้วครับผมก็มาจำย้ำอีกทีกับท่านผู้ฟังนะเรื่องของการบ้านการเมืองเพราะมันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทุกคนเช่นเดียวกันนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อครับฟังงานเพลงก้องฟันใจผู้ชายแรงงานไม่พิลมพรศิลปินนาโกแล้วต่อกันไว้สุนารีราชสีมาชัยในอุดมค่ะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังเชื่อเหลือเกินว่าทุกๆคนครับยอมรับว่าเงินนี่ครับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตครับแต่ครับท่านผู้ฟังแต่อะไรครับแต่ความรักและความจริงใจก็คือสิ่งที่ล่อเลี้ยงจิตใจที่เงินนี่ครับไม่สามารถท่าซื้อมาได้ครับนะทั้งสองสิ่งครับท่านผู้ฟังนี่ก็ต้องควบคู่กันไปครับนะจึงจะสร้างความสัมพันธ์ทำไมทีให้ชีวิตคู่อยู่ยั่งยืนและมั่นคงได้ครับนะชายในอุดมคติครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุนารีราชสีมามอบความสุขให้กับทุกๆท่านในความเงินนะโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางนานครับท่านผู้ฟังที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเรื่องก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมไส้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันชายบริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคลาครับ0624566ตัวงาแล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กช่องคลาครับที่นี้จำได้ครับอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กเหมือช่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับนาปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมกับตันพวกวังในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเหินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช่บริการกันได้กับนาทีอ้ำอย่างยนต์โลแม็กซ์ช่องคล้าถนนสามสิบเมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าศูนย์เก่าอกเก่าช่องอาห้าสามอกสามตันพวกวังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริหารนาน้อยหนองอ้ามครับท่านผู้กองที่ไปชัยบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งว่าความแรกการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กองได้กว้างกันต่อกับปีเทศเพลงนี้มอบให้กับคุณปากองคุณปาเจดีอยู่ที่บ้านบางด้านได้ข่าวว่าสุขภาพไม่ค่อยเอื้อมหน่วยแต่ไรปวดท้องครับนะกับผักพ่อนมากๆครับอาการโรนๆก็คิดว่ามันเป็นได้ครับนะก็ให้ไวๆไวๆครับฟังกับงานเพลงของโสโยสายันสัญญารักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานๆงานเพลงบ้านหน่อย

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานๆกับงานเพลงบ้านหน่อยปลายนาพี่เจตในกับปากองคุณป้าเจดีอยู่ที่บ้านบางการก็ให้ป่วยไวๆไวๆกับนะเป็นกำลังใจกำลังใจให้ครับครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อฟังหวานๆครับงานเพลงของสันติดวงสว่างรักเศร้าหมอซ้อมประกาศกันด้วยเป็นนภาบุกดำกับงานเพลงพัวมดไฟส่งงานเพลงมอ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังนอกจากเก้าข้องเครื่องใจแล้วได้กลับท่านผู้ฟังสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือนาทีก้องซามีเรื่องการบงการบ้านนี่ยายคาดใจบกพร่องกลับนะเป็นครูหลักครูครองกันยาวนานกับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายกับนั้นสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามย่อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางนานปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ0813174245ตัวไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำโคตรเฟียโยรุ่นเนโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทมีโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กว้างเชื่อกันตอนนี้เป็นใช้กล้องไอฟีถูกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล่างการค่ายไอฟีจัดปีเต็มติดตั้งไอฟีโอเป็นว่าท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้กับนาผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ค่ายไปชาติไอฟีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวกับนาขอบคุณขอบคุณมากปากมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตอย่ารอกระจาท่ากันนานกว้างงานเพลงก้องนุ่มนาเสียงเด็ดซ่อนเป็ดซ่อนทุกวันนักร้อง

ครับท่านผู้ฟังก็เราก็ว่าอย่าโกงครับอย่าโกงไงได้ครับอย่าโกงความสุขของตัวเองโดยไปตุกเรื่องของคนอื่นคนอื่นบางคนหลายๆคนนี่ครับตัวเองไม่ใช่มีอะไรครับแต่ว่าไปตุกใจเรื่องของคนอื่นคนอื่นกับไปคิดเต้นก็ต้องเป็นอ่านเพลงของน้องๆ ร้องเพลงผีนางจุดที่หนึ่งรวมศิลปินแรงใจคนไกลบ้านกับท่านผู้ฟังยังไม่จบกับนะเรื่องแปลเวลาเรื่องไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการกับนะขอบคุณดีเจน้องหนึ่งขอบคุณคุณเจ้าไม้ธนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำบทหนึ่งว่าจะได้ที่กระผมบุดไปผิดพลาดกระผมก็อภัยเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมในโอกาสต่อไปครับจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกทุกผันโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยาแสงมานีกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ย้อนยุคกันไปกับตำนานสายันสัญญานะครับปีพุทธศักราช2516ลูกสาวผู้การดังเป็นพลุทีเดียวนะครับเป็นเพลงชุดแรกที่อาจารย์จุลธีทานทองได้พบกับสายันสัญญาโดยบังเอิญนะครับซึ่งในชุดนั้นยังมีลูกสาวผู้การและก็แม่มปลาร้าในเพลงจังหวะกันในยุคนั้นแต่ลูกสาวผู้การนี่ก็เป็นเพลงที่อาจารย์ชลธีทานทองครูเพลงศิลปินแห่งชาติในยุคนั้นก็จะให้กับสอนคิรีศรีประจวบนะครับแต่สอนคิรีศรีประจวบนั้นก็ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเสียก่อนท่านก็เลยต้องเดินคอตกนะครับข้ามฝากเจ้าพระยาและเดินผ่านป้อมยามนี่ก็มาเห็นชีวิตตำรวจพลตำรวจผู้น้อยดอยคันนี่แหละนะเลยได้เขียนเพลงนี้ขึ้นได้มอบเพลงนี้ให้กับทางด้านเด็กที่กำลังล้างรถกันอยู่ที่อู่รถบุคคโลที่บุคคโลนั้นก็มีวงดนตรีของซอน้อยครับก็เรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่สายันสัญญาเด็กหนุ่มคนนั้นก็ร้องเพลงของสอนคิรีไปด้วยและก็ล้างรถไปด้วยนี่นะครับหลังจากเข้าห้องน้ำนี่ก็บอกกับเด็กนั้นว่าไอ้หนูนี่เสียงดีนะไปตามไปพบผู้จัดการหน่อยก็ปรากฏว่าได้มอบเพลงลูกสาวผู้การแม่มปลาล้าโดยไม่คิดมูลค่านะครับให้กับเด็กที่สายันสัญญาเพลงนี้นะครับเป็นกฎกำเนิดโด่งดังมาชุดแรกกันเลยเดียวนะครับสิ่งก็เป็นจุดประกายให้สายันสัญญาเนี่ยโด่งดังขึ้นมานะครับในปี2516เราก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างเป็นธรรมดาหลังจากที่ได้มาเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 กันตั้งแต่เวลา 17:05 น.นะครับเรื่อยๆมาเรียงๆกันไปจนถึง 1 ทุ่มโดยประมาณ 2 ชั่วโมงกับเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับทางกยอขอเข้ามาสายแรก4เพลงก็ขอขอบคุณนะครับฟัง2เพลงแรกกันก่อนสายที่2ก็มาจากบ้านปลายนารอฟังอยู่เช่นเดียวกันนะครับสายที่3ก็มาจากอำเภอสิงหนครสทิงหม้อหมู่ที่3นะก็ขอเพลงของเอพจนาและก็ล่าสุดสักครู่นี้ก็จากหลวงชำนาญนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันสายันสัญญาเช่นเดียวกัน2เพลงว่ากันไปตามเนื้อผ้าที่ไปที่มาของเพลงบ้างเล็กๆน้อยๆให้ท่านได้เพลิดเพลินเจริญใจกันไปสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันไปได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์และก็ทางด้านของโรงไม้พัฒนาพันธุ์และขอบคุณไปยังสุธาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เพลงเก่าเราชอบลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ก็โทรศัพท์เข้ามาขอเพลงกันได้แต่เนิ่นๆนะครับ0843002556 0943563991นะครับลูกสาวผู้การก็เป็นเพลงที่สายันสัญญามาขับร้องแทนผู้ที่ตายไปแล้วก็คือสอนคิรีศรีประจวบดังเป็นพลุในยุคนั้นนะครับอีก2เพลงครับจากการก็ยอรอฟังกันอยู่สำหรับเพลงที่3นะครับนั่นก็คือน้ำตาแม่ค้าของผ่องศรีวรนุชนะครับศิลปินแห่งชาตินี่ก็มาฟังเพลงเก่าเราชอบนะครับจากการเกาะยออีก2พ้นหานเพลง

เป็นเพลงที่มีทำนองพื้นบ้านนะครับจะฟังเป็นเพลงกล่อมเด็กให้นอนก็ได้หรือว่าจะกล่อมหอแน่แน่สุดๆครับเพลงนี้ชื่อเพลงเรือนหอของบรมครูไวยพจน์เพชรสุพรรณวนาต่างทางทิศเหนือพี่เขาจะแกะเป็นเสือเสือเอ่ยก็ล้อมกวางนี่ก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาสมบัติสำนวนไทยแท้ทีเดียวนะครับวนาต่างทางทิศตะวันตกจะแกะเป็นนกนกเอ่ยนกกระยางเหล่านี้นะครับแม่เด็กก็นอนเปลสมัยก่อนนี่ก็ต้องไกวเปลกันนะครับนะปัจจุบันนี้ก็บอกว่าการไกวเปลเหมือนคนสมัยก่อนนี่เด็กจะสมองบลื้อเพราะว่าไม่นิยมให้ไกวเปลนะครับให้นอนเฉยๆก็ว่ากันไปตามสมัยนิยมหญิงชอบชายชมก็โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาอีก2สายนะครับในรายการเล่าขานตามเนื้อหาของเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ประจำวันพฤหัสบดีนะครับก็เรียกว่าเป็นวันที่อากาศค่อนข้างที่จะดีสำหรับวันนี้นะเราก็มีเวลาจัดรายการให้คุณฟังกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณเมาไว้พดเพชรสุพรรณเข้ามา4พนานเพลงนะครับจากบ้านปลายนาก็ให้ฟังเพลงแรกกันแล้วนะฮะสำหรับเรือนหอยัง3ปีที่ไรนางครวญหาแฟนหนุ่มนารอนางแล้วทางหมู่3สถิงหม้อสิงห์นครเอพจนานะก็2เพลงเราหรือคือทางผ่านนี่เป็นเพลงดังของเอพจนานะครับสายันสัญญาเธอจะอยู่คอยใครและรักสาวระยองนะจากคุณฟังฟังกันอยู่ที่ข้างโรงเรียนสออนะฮะสงขลาขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันไปก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือ VR Radio 88.75 และอู่รถยนต์สมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลานะครับอ่านบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและรถยนต์ก็ได้บริการเป็นกันเองเสมอนะครับที่สมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์ได้เลย0624565556ตั้งอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านสำหรับสมหมายคาสุวิทย์ร่วมพันธมิตรกับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการนะฮะที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245 0813574245มาสิงหานคร

ลับมาเปิดห้องพักสบายสบายกับบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนนะครับเพื่อที่จะชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่ให้กับลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางผ่านไปผ่านมาอ่ะมาพักที่สุทาชาเล่รีสอร์ทเนี่ยแนะนำกันเลยนะครับราคาย่อมเยาจากสี่แยกศาลาพร้อมและก็จากสี่แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรนะครับก็จะขวามือนั่นไงนะทาสีเขียวสดใสสำหรับสุทาชาเล่รีสอร์ทโดดเด่นเห็นแต่ไกลนะครับโดยวิวธรรมชาติให้ความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวนะครับสำหรับสุทาชาเล่รีสอร์ทเครื่องปรับอากาศเย็นช่ำไม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในห้องนะก็บริการเป็นกันเองกันอยู่เสมอเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานสำรองจองออกพักกันได้ที่0883958702สุทาชาเล่รีสอร์ทตู้เย็นใหม่เอี่ยมพร้อมกับฟรีกาแฟทุกห้องพักกันเลยทีเดียวนะครับมาฟังเพลงจากทางด้านของบ้านปลายนากันต่อสำหรับเพลงที่อยู่ในยุคแรกๆของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณพานสกุณีนะครับชื่อนี้อาจารย์ชัยชนะบุญโชติที่ตั้งให้เด็กชายพานสกุณีร้องเพลงประกวดบนเวทีค่ำคืนนั้นที่บางน้ำเปรี้ยวชื่อว่าไวยพจน์เพชรสุพรรณนะก็เรียกว่าแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์สำเนียงม่วงทองรวมดาวกระจายนะอาจารย์ชัยชนะบุญโชติเป็นผู้ตั้งชื่อไวยพจน์ชื่อว่าไวยพจน์เพชรสุพรรณดังมากๆ3ปีที่แล้วนางนี่ก็เขียนท่านก็เขียนเพลงนี้ให้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ไวยพจน์ลาบวชนี่ก็โด่งดังในยุคนั้นออกมาทำวงดนตรีเองนะครับโดยมีครูจิ๋วพิจิตรครูเพลงที่เป็นครูเพลงคู่บุญกันมาแต่ตรงนี้มาฟังเพลงที่ครูชัยชนะบุญโชติเป็นผู้เขียนให้เพลงแรกที่ชื่อเพลงว่า3ปีที่ไรนางจากไวยพจน์เพชรสุพรรณครับรอบเหมากันอีก3ผลงานเพลงจากบ้านปลายนาครับมอบทุกเสียงทุกสายในรายการเล่าขานตำนานเพลง

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับหนุ่มนารอนางเพลงนี้ได้รับรางวัลกันด้วยนะครับประมาณต้นปี2521เป็นเพลงของอาจารย์สนิทมโนรัตเขียนเพลงให้พ่อครูไวโพธิ์เพชรสุพรรณเป็นเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาหนุ่มนารอนางแล้วก็สาลิกาคืนถิ่นให้กับผ่องศรีวรนุชเป็นเพลงแก้ก็เป็นเพลงที่โด่งดังกันในยุคนั้นทีเดียวสำหรับยุคที่ได้รับรางวัลของครูไวโพธิ์เพชรสุพรรณขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนั้นก็มีคุณฟังโทรเข้ามาขอเพลงนั่นก็จากคุณฟังอยู่บ่อยางสงขลานะครับเมาของชาตรีศรีชนในตรงนี้ก็ฟังเพลงของเอพจนาเราเลยคือทางผ่านและอีกเพลงหนึ่งดีเจช่วยหาให้ด้วยได้เลยครับถ้างั้นก็สำหรับคุณฟังหมู่3จะทิ้งหมอสิงห์นครสงขลาก็เป็นเพลงของนักร้องลูกทุ่งบ้านเขาอยู่กันทางอีสานแต่มาบ้านอำเภอสังขบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่มาอยู่กันที่เมืองกาญนั่นยังไงนะเคยต่อยมวยอาชีพมาแล้วล่ะสำหรับทางด้านของเอพจนาใช้ชื่อว่าเด่นชัยเมืองสายสุรินทร์นะค่ายสายสุรินทร์นะครับแต่ด้วยความรักในการร้องเพลงนะฮะแล้วก็ไปเรียนฝึกหมอลำกันมานี่นะนี่ก็เป็นมาเจอกับอาจารย์กิ่งกรกฎซึ่งเป็นอาจารย์รายการวิทยุพยายามที่จะส่งเสริมพันแต่งให้เลยใช้ชื่อว่าเอพจนานะยุคนั้นก็เป็นยุคของสายอีสานสาธิตทองจันทร์เดือนเป็นอำนวยพรชานชัยจตุรงค์นะครับเอพจนานี่เขาก็อาชีพเลี้ยงไก่ชนในปัจจุบันนะก็เหมือนกับเกรียงไกรกรุงสยามนี่ก็มีฟาร์มไก่ชนใหญ่เบ้อเร่อเลยนะรุ่นๆกันใช่ไหมเอาละนะมาฟังเพลงดังที่คุณขอมาสองพจน์นั้นเพลงจัดให้ด้วยเอาฟังเราหรือคือทางผ่านและเพลงที่2เป็นเพลงลูกกรุงของบรมครูสุเทพวงศ์กำแหงนะครับมาฟังฉบับของเอพจนาในเพลงจากน้องจากโรงกลมบ้านอยู่หมู่3สติงหม้อสิงห์นครสงขลา

ก็ขอบคุณไปยังหลวงชำนาญนะครับฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาข้างสออนะครับส่งเพลงสายันสัญญามา2ผลงานเพลงคงจะทิ้งท้ายในชั่วโมงแรกกันละยังติดค้างอีก1งานเพลงนะครับสำหรับทางด้านของหลวงชำนาญในเพลงเก่าเราชอบขอบคุณไปยังผู้ถนนรายการต่อจากสมหมายคาสวิทลุ่งเรืองอลยนโรงไม้พนาพันธ์ด้วยนะครับสำหรับโรงไม้พนาพันธ์นั้นอยู่ที่เยื้องๆค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างมากมายทีเดียวนะครับสั่งก็ได้บริการส่งกันถึงที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา0743117250743147เอาละครับมาที่สุตาชาเลรีสอร์ทครับเปิดบริการกันอยู่ที่อำเภอสิงหนครบรรยากาศเงียบสงบสบายสบายกับการพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่หรือจะเตรียมเดินทางต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้ที่เดินทางผ่านมาที่สิงหนครนะครับก็แนะนำสุทาชาเลรีสอร์ทจากแยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรนะครับก็จะพบกับรีสอร์ทที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมบรรยากาศเงียบสงบสบายสบายนะครับกับวิวธรรมชาติทั้งความเป็นส่วนตัวก็สูงเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกับกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานตู้เย็นก็มีประจำห้องใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ใหม่เอี่ยมทีเดียวนะครับสำหรับสุทาชาเลรีสอร์ทนะครับเปิดบริการเป็นกันเอง24ชั่วโมงเลยนะครับ0883958702สุทาชาเลรีสอร์ทสิงหนครเอากันไปกันที่ทางด้านของระยองฮินะครับผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรผู้กวีเอกนี่คำขวัญจังหวัดระยองนะแต่สายันสัญญาก็บอกว่ารักสาวระยองฮิไม่มีใครฮินี่เป็นคำที่เปรียบเลยเข้ามาที่หลังนะครับคนภาคตะวันออกระยองจันตราดระยองฮิสั้นจันฮิยาวนี่ก็หมายถึงว่าสำเนียงที่ต่อท้ายกันมานะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ริมทะเลฝั่งตะวันออกนะครับมาฟังปิดท้ายในชั่วโมงที่2ครับจากชำนาญ

กินเหล้าเข้าไม่กินก็ตายนะสินะอิ่มเมาไปเลยครับชาตรีศรีชนคนชอบเมาซึ่งก็เป็นเพลงที่เขาเขียนเองแต่งเองกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆสมัยอยู่วงตีของศรีนวลสมบัติเจริญหลังจากครูสุรพลเสียชีวิตนะครับเขียนเพลงให้ศรีนวลสมบัติเจริญหลายผลงานเพลงส่วนตัวของอาจารย์ชาตรีศรีชนเองก็เรียกว่ามีเพลงดังๆในยุคที่หลังครูสุรพลมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเนี่ยยุคกลางๆนางลืมทะเลงามงอนสมัครรักสมัครแฟนนี่เป็นยุคแรกๆกันนะครับทหารห่วงเมียก็เช่นเดียวกันแล้วก็นางลืมทะเลส่วนเพลงอินตระเดียไม่ว่าจะเป็นชาตรีศรีชนในร้องคู่กับยุพินแพรทองเนี่ยหลังคาแดงก็ยุคแรกๆเช่นเดียวกันนะครับตามที่คุณขอมานี่ก็เมาของชาตรีศรีชนเข้ามาคือเพลงอิ่มเมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ยังมีเมาเหล้าเมารักโอ้โหนะฮะก็ยังนางลืมทะเลเรียกว่าเดินยืนก็ยังเซ่สำหรับครูชาตรีศรีชนนะครับในยุคที่ต้องติดคุกติดตารางก็มีเช่นเดียวกันเพราะว่าหนีราชการทหารและก็เสียชีวิตเพราะทางทั้งแอลกอฮอล์ทั้งไอ้ผงสีขาวๆนะฮะในยุคไหนล่ะในยุคหลังสงครามเวียดนามยุคนั้นก็เป็นยุคที่เฮโรอีนระบาดหนักกันเลยทีเดียวนะครับก็เขียนเพลงก็ยังแจ๋วอยู่นะครับทีนี้ที่นากระลอกอพนัทนิคมอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชลบุรีนะบ้านนากระลอกนั้นมีอนุสาวรีย์ของชาตรีศรีชนกันอยู่ด้วยนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนนะเขาเป็นนักร้องที่มีลูกศิษย์ลูกหาใช้ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเพลงกับสหายรักของเขาคือกังวานไผ่ลูกเพชรอยู่อีกฝากหนึ่งของเมืองของอ่าวไทยคือเพชรบุรีชลบุรีนั้นก็มีแค่อ่าวไทยกั้นกลางกันอยู่สำหรับเมืองที่อยู่ริมทะเลและมีนักเพลงกันมากมายทีเดียวนะครับสำหรับชลบุรีชีบุรีนั้นคุณผู้ฟังก็เมาเข้ามาชาตรีศรีชนอิ่มเมาแล้วก็ยังมีเมาเหล้าเมารักนางลืมทะเลจากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 เดินทางเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2นะครับอยากจะฟังไวยพจน์ลาบวชเทิดทูนพระคุณแม่ด้วยเพลงแม่นาคน้อยคอยแฟนส่วนทางด้านน้องริมคลองสำโรงนะครับก็เข้ามาอีก4พลหารเพลงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีเพลงอะไรกันบ้างตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะครับสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.75 เรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มในประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆเวลาเดิมนะครับสำหรับผู้ส่งนุนรายการก็คือวิอาร์เรดิโอและสมหมายคาโซวิทบางด่านสงขลารุ่งเรืองอะไรยนนะครับบางด่านสงขลาเช่นเดียวกันโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลามาสิงห์นครครับพักผ่อนที่สุทาชาเล่รีสอร์ทสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการแล้วนะครับสิงห์นครก็มาฟังเพลงของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณกันต่อดีกว่านะครับสำหรับคุณผู้ฟังฟังอยู่หน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลามีนางน้อยคอยแฟนเพลงแม่ไวยพจน์ลาบวชนะครับมาฟังนาคน้อยคอยแฟนกันก่อน

ก็มีกันหลายเวอร์ชั่นหลายกันบทหลายตอนนะครับสำหรับเพลงไวยพจน์ลาบวชเราก็ลองหยิบไอ้เวอร์ชันนี้มาฟังดูนี่ก็ฟังผ่านกันไปนะก็ขอบคุณที่ติดตามและฟังกันสองสายนะครับขอเข้ามาฟังกันยาวๆกันอีกสำหรับเพลงที่น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามาพร้อมทั้งทางด้านทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับทันไม่ทันเราก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการในชั่วโมงที่2กันต่อครับกับอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้นะครับบริการกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานนั่นเองนะครับสำหรับสมัยคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาหรือจะโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์เชิญที่0624565556กับสมัยคาร์เซอร์วิสและพันธมิตรทางด้านอะไรรถยนต์นะฮะแนะนำที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ครับก็จำหน่ายอะไรรถยนต์มากมายน้ำมันเครื่องทุกชนิดใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับที่รุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ไม่ไกลกับอู่รถยนต์สมัยคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิช0813574245มาสิงห์นครแนะนำมาพักสบายๆกับห้องพักสะอาดสดชื่นเต็มอิ่มเพื่อที่จะชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่นะไม่ว่าจะท่านที่เดินทางต่อไปหรือว่ามาแวะพักอยู่ที่สิงห์นครหรือจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมงานญาติที่มีธุระมาสิงห์นครนะเชิญแนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทที่สี่แยกสารพร้อมจากสี่แยกสนามพร้อมไปประมาณ300เมตรขวามือนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติทั้งความเป็นส่วนตัวก็สูงนะครับเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมที่สุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับมีเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็เช่นเดียวกันนะครับใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันบริการเป็นกันเองครับเปิดบริการ24ชั่วโมงครับฟรีกาแฟพร้อมตู้เย็นใหม่เอี่ยมนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นชั้นยอดและก็มีความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทนะโทรมาที่0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่ที่สิงหนครเอาละครับมาฟังเพลงจากน้องริมคลองสำโรงครับเพลงของยอดรักสลักใจมัสยาหลงเหยื่อต้นฉบับของไวยพจน์ไปสุพรรณนะที่อาจารย์นิยมมารยาทเป็นผู้เขียนให้ส่วนเพลงที่2เอกชัยศรีวิชัยครับก็ในเพลงที่ได้ขอกันมาพี่ไม่มีแฟนและก็ยังมียอดรักสลักใจอีกด้วยนะครับอย่างน้องริมคลองสำโรง4เพลงครับมอบทุกเสียงทุกสายมาอย่างผมได้เดินรายการกันเป็นพิเศษในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเล

ครับก็ฟังผ่านกันไปนะครับกับเอกชัยศรีวิชัยตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงสำหรับเพลงใต้ปนมโนราดักฟังก็ให้ฟังกันสบายสบายกันไปนะครับขอบคุณไปยังทีมงานบ้านบ่อเตยครับเราฟังชุดยาวๆกันอยู่แต่จะพอกับเวลาทันกันหรือเปล่ามาพิสูจน์เอานะฮะไม่ทันก็ต้องขออภัยในด้านของเพลงเก่าเราชอบได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์รุ่งเรืองอะไรยนโรงไม้พนาพันธ์กันบ้างนะครับสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์มีกันหลากหลายมากมายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับมาสิงหนครก็อย่าลืมมาพักผ่อนมาใช้บริการของสุธาชาเล่รีสอร์ทบรรยากาศเงียบสงบห้องพักสะอาดชาร์จพลังสำหรับเดินทางต่อไปหรือว่างานที่รออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมงานญาติพี่น้องมีกิจธุระจะมาพักค้างแรมบริเวณสิงห์นครนะครับแนะนำสุธาชาเล่รีสอร์ทจากสี่แยกศาลาพร้อมสถิงหม้อไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรอยู่ขวามือนะครับนั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับเห็นแต่ไกลด้วยตัวอาคารสีเขียวนะครับกับวิวธรรมชาติให้ความเป็นส่วนตัวเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำไม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในตัวจะชั่วคราวหรือค้างแรมบริการเป็นกันเองสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับฟรีกาแฟและก็ตู้เย็นใหม่เอี่ยมพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับเฟอร์นิเจอร์ก็เอี่ยมอ่องทุกอย่างครับโทรมาที่สุธาชาเล่รีสอร์ทสำรองจองห้องพัก0883958702ครับทางบ้านโบสถ์เตยก็มอบทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงมายังเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งไปยังพี่น้องฟังอยู่ที่ท่าเสาน้องแจ้น้องทำช่างยุทธก็บอกว่าอยากจะฟังเพลงจุดเทียนเวียนวนเพลงที่3นะครับขอยืมดาวกันก่อนนะฮะคนไม่มีดาวและก็มานีวันด้วยเช่นเดียวกันนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นฟังกันไปให้จนถึงจุดหมายก็คือ1ทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณที่ติดตามและฟัง

0: จะเอาไว้ปลูกทำพันธ
1: ุ์มะพร้าวของพี่เองมันห้อยโต่งเต่งอยู่ที่ต้นของมันมะพร้าวของพี่เองมันห้อยโต่งเต่งอยู่ที่ต้นของมันถ้าน้องจะเอาของพี่ไปพี่จะเอาที่ไหนไว้เพาะทำพันธุ์

มันก็ไอ้ว้าวเหมือนกันพี่จุรามันก็ว่ามายาวไอ้พี่ปักเป้าน้องก็ว่ามาสั้นพี่จุรามันก็ว่าหน้ายาวไอ้พี่ปักเป้าน้องก็ว่าหน้าสั้นเพิ่งจะรู้ว่าน้องสาวก็ชอบเล่นว้าวเหมือน

ได้ไหมคนดีเรื่องฝันของตาไวคืนนี้ฝันใหม่ได้ไหมคนดีที่จะได้ไปคอยระวังเอาผ้าปิดบังสะดือ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com